0: เดี๋ยวนะเคยมีลูกได้ยังต้องมีลูกมีลูกม
1: ี
0: ล
1: ู
0: ก
2: ดัดดอส
0: มีลูก
2: ดัดดอส
0: ยอมบา
1: ร์ยังมีลูกการวารดัดดอสเงี้ยงยันดัดดิขัน
2: เองดัดดอส
0: ยิ่งสูบจะเงี้ยงยันดัดดิยันเขนีปากียันนี่เดวอร์ดูอันน่ะไม่เท่ากันมาสวยยอมบาร์โอเคตัวน่ะเออจะพาเล่งซิงปากียันนี่จะงั้น
3: เฮ้ยงั้นก็ดูมันจะชกกันว่าบุษานานี
4: ่ก็ยันมา
2: ulon senglah aduh orang
1: sing kot kamu
3: tukang jahit ini mirai bang pulang kampung
1: sing kot kamu sing ngejak kain kena raga tenang
0: bibikinnya ya banyak nang neci sendi sama kenyi
3: oke
0: bang pakaiannya mau
3: ane jari kering koper nih kau saksa nih koper sing dolar-dolarnya nih kau satu set nih kau tak langkin
0: bener
3: jadi nih ki
1: ibang yang tiang membangun ini melalui ki kan adung tiang
0: oke ane man boy oke
2: Oh, saya ingat kan saya. Bang Yang pun ya.
0: Ada ini nyim.
5: Pro 4, ensiklopedi budaya ke Indonesia.
0: Benar masih banglah masih. Nyen ada ini.
3: Panjakti, pang-pang uning yang kali dah bagong dia.
0: Nah, mapan. Uling di pagian makido.
3: Sekarang gunung masa ada niki merikin. Kan?
0: Anya
3: nomor nek kudu nomor nek kan gitu.